ขีโซตัดนั่งร้อนสีร้อนอังดีอังดีทารีเป็นสามีโซตัดโจแดงสีสีโซตัดโจแดงสีโจอังเด้งรุงรีอังโจอังดีอังดีโจอังดีจอกสีนอนบอยพารันเมสีสีบอยพารันเมสีบังจิรจารามุขีจิรจารามุขีจูปิงคาปินที

อมหาจาเกกานลีโดอารอนหาจาเกกานดูคล้องปากทอมตานี่สุเดสิมกาลาเซงลองอาปริกิเซงเกรงมุนตาจองป้านองวิบีแฮมปีซอกจอน

ปองนางจีเดมินรูอาลางปองลองลูติตีกองนางบาเรนอนหาจากการบอมระวังบอมนอนจานอนเดลุนสีดูอาลองลุนสีอังนูเลหูได้นอนหูได้เด็ดเป็นอายสารอนสารอนนอนบ่าตายกี่ทอมทอมตั้งอีฮาอีฮะฮะ

อารอนหาจาเกการลีโดอารอนหาจาเกการลีโดอารอนกาสิมโวเรปาจารชูนอนปาจารชูนอนบาตายทอมทอมตั้งเอฮาเอฮะฮะฮะเอฮะฮะฮะเอฮะฮะฮะนิสุเดสิมกาลาเสงลองถอยปีเป็นวางอาวุครอนครอนเกดูเกบางกิลิงอังปองรานำดูอาทานาลองเกการเกบางเบ่งลงเจจับคลองนิสุเดสิมกาลาเสงลองตั้งเอฮาเอฮาฮะฮะเอฮาฮะฮะเอฮาฮะฮะนิสุเดสิมกาลาเสงลองการดีเกดูก็อีปุรอมกาธิกิกันสาวาอารอนหาจากิกันลีโดอารอนหาจากิกันลีโดอารอนถอยปีเป็นวางอาวุครอนครอนเกดูเกบา